0: การแบบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่
2: 哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
3: 哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
0: 这首歌呢是我们的凤族大哥的声音歌，叫蝉之歌。
4: 蝉之歌
0: 在模仿大自然的声音，刚刚大家听到铃铃铃铃铃铃铃铃铃，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。对，凤大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大歌是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的，是吧？
4: 对对，那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเนาะ
1: แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนี้ที่นำแบบร้อง
4: ใช่มีพี่คนนี้
0: 哇，对，我们这个就独高重低、一领综合的演唱的形式，
3: 特别震撼，我觉得
0: 特别震撼、啊。
3: 对，你没想到这么多人同时唱，这种层次感也特别强烈。
4: 是，
0: 欢迎回来，
4: 拜拜，
3: 拜拜。
1: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นเล่นเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
5: เขาไหนคือที่พ
4: อเนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
1: แล้วพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
3: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
4: 我就觉得很一般，但是为什么他觉得很浪漫？
1: 我都没看过这种片。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
3: 2015年的时候，我们回英国去参加毕业典礼。我俩在曼彻斯特机场的时候，就他哭我也哭，知道吗？
4: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบคือทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่แ
1: ต่ finally you guys get together
3: 哦，你不生气，我觉得那时候心情特别差。
4: 没想到父亲聊到爱情了，就哭了。
1: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาไอ้หนิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันเออแตกต่างจากเดิม
3: 看看，如果说你以后遇见一个特别喜欢的男孩，但是他是外国人，你会怎么去？
4: 想象着他可能有问题，你就带他去北欧，北欧好。
1: 难了。ด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว
4: ้งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
1: เออใช่เผื่อไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะจะหวนเลย
5: เขาคิ้วเขาเขิน
4: ทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอะเถียงกับคิมอะต้องใช้ภาษาจีนอะ

0: สนุกกัน
1: หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 为这里有爱、有家、有未来。哇，
1: 有爱、有家、有未来。
2: 查查呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
0: 他说：“这次呢来到贵州，就像他在打开盲盒。”
3: การเดินทางไปกุ้ยโจวครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจวการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
0: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
4: ฉันเจอจนเฉาชิงอ่ะบ๊ายบาย
0: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต์
0: ของเมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน